0: แต่พ่อบอเป็นญาติข่อยสินำหาเจ้าอยู่ใส่ละทั้งสวรรค์บ
1: อสวรรค์ก็บ่ซ้ำนั่นล่ะบ่มีหยังดอกนี้บ่ยึดติดกับหม่องใดสิยึดติดแต่กับคน